0: วยนายมือมาคือทวายมาวัดว่าคือหาไอพังวัดชิชตา
1: Owned and operated by the Confederated Tribes of Warm Springs, Community Radio, 91.9 FM, KWSO, and KWSO HD1, Warm Springs.